เดียนพิตาเอกสมานิงาพิตาเกพิตาเองุมังยาวายาญาดาตุโย